พุทธกาลูลูกับนวะพิเตดยะกิกมยาตุโอคุรับกามปุโรสาวมีมะกังยะไลนะบุญังลามมังburuang gagang ketayang ketayang nintiang keputiang surah nyawa